0: นี่ยครั้งนั้นเราอยู่กันด้วยพวกเขาเข้าอยู่คอ
1: แปดที่เกิดขึ้นจ้า
0: พวกเขาเข้าอยู่คอ
1: แปดที่เกิดขึ้นจ้า
0: เป็นยาเสพติดเยอะมากเลย
1: ค่ะ
2: ไอ้เสียงก็อันยิ่งยิ่งอย่างไร
3: สิบแปดเดือนที่เหร
2: อ

0: ุกคนก็จะไม่หยุดเดือดร้อนนี่เราให้ที่จะทำให้ได้ปัญหาโอ้ทุกทีก็ทุกทีเราได้ยากเลยค่ะ
1: โอ้เข้ามาเลยดีกว่าค่ะปัญหาทุกปัญหาดีปัญหาแค่ไหนแค่ต้องระวังตัวตัวสุดยอดเลยนะจากตรงนี้กันคือเดี๋ยวทำนี้ได้ปัญหาเดือดถ้าปัญหาเดือดเข้าเลย
0: แล้วก็แต่ถ้าเสียต้องจะเป็นแค่นี้นะเท่าๆกับถ้าถึงที่เสียโอ้ที่ดีมีได้100กว่าบาทอ่ะ100กว่าบาทไม่ต้องคิดว่าผมต้องเสียแบบนี้อ่ะคือที่ไหนฝากต้องเข้าถึงที่ตรงนั้นมีแต่เนี่ยไม่ใช่ที่ไหนที่จะให้เป็นต้องถึงที่ตรงนี้มาฮะมันจะทำยังไงก็จะเป็นดีแหละว่าเพื่อที่จะโดยที่หักถึงคนเดียวแล้วทางต่อไปเนี่ยก็จะว่าเป็นขาทุกข์ทุกข์ได้แค่ที่ท่านแบบจะขึ้นมาหน้าที่ต้องแข็งแรงแบบสมบูรณ์แล้วก็เข้าดีที่ต้องโดยต้องขังด้วยอย่างนี้อย่าไม่ตัดสินใจที่จะโดยต้องหาสิ่งที่เราขอจากเพื่อนนั่นก็ส่งเวลาค่ะถ้าเราคิดแต่เพื่อนก็ไม่ใช่ที่ได้จากเรื่องนี้ที่เป็นแบบใจท่องติดว่าจะทำก็ได้ขณะที่เราคิดว่าอย่างนี้ก็ไม่ได้รับผิดชอบจะโดยต้องแค่การที่จะได้รับผิดชอบที่จะทำว่าถ้าเกิดท่านไม่ได้เจอจะพูดอะไรก็ได้ในที่เดียวแล้วก็ที่จะที่ไหนจะว่าที่ไหนจะว่าต้องใช้ความเชื่อที่ไหนที่จะแบบเดี๋ยวจะออกคือแต่เจ้าไม่รักตัวเขาครับซึ่งจะหมดแล้วในแบบออกในครอบครัวตัวเขาอาจารย์หนูก็มาดีดีซึ่งหนูเองนะแต่ผมก็ไม่ได้เจ็บเสียแล้วต้องจ้องตัวเดียวแบบต้องเจ็บเสียแล้วก็ว่าอ้าวหรือไม่เอาเลยตัวป้าผู้หญิงที่สุดที่จะฟังสาระก็一个五十多岁的男子，是一个大概的年纪男子，他是一位上班族，他今天在上班时间可时间周末，就是想听些公路，但是他多听些，一个是想听些公路，怎么会这样呢？这个是昨天的一个陈医师啊，立马刚到就走，因为是刚刚那边的时候说啊。就刚好有一次是当天的看着这地址的这个特别的这个注意要是帮他把烈秀姐我们就选择烈秀姐在楼板上楼下的时候他说我们就能够选择这个我不大选择烈秀姐的这个一起跳下去叫他平安的小兵的那是公益协议的平时用谁来找他的网上一朋友谁来找他或者谁交流所以不得品格不品格你有没有打一放广播啊你一定要找到自己的平头科你科学的解平时用什么来做那北京都协议的品格房品的第二滴第二滴你科学的中医是两个人中没有什么滴左上位这个这个靠靠的网上是正科公路靠南跟可以马步有问题所以那个轨道口的但是一起特别高感觉很近的听不听不不听啊大家看看他跑到侧面他怎么走啊所以他有好期待的都开心的感觉他这个说到真的还蛮刺激的就一生好像一个高度性的感觉本来也挺亮挺多他的手就是什么的我想要跟两种状态随便去打其实要不打的这个状态可能我不知道他的问题是哪个脑波的问题就看看很多人来讲呢脑波的问题好就当你做完动作呢听我的上班族这个是听觉打工多听觉声音啊而且呢都老都讲呢这可能是打呢那个第一次给耳钉头去增加就是能够增加的出来当然呢
1: 可是前面出现在你的家，他的头是上班族小姐，你的皮亚没有点头，所以就是脑神经内科热相关。脑神经内科属于热核磁共振的相关部分，加上很多以脑发炎脑前额叶等指标，脑末里头是脑末里面下属于的是这个嗅觉神经。要做到嗅觉神经，都得分解很多品什么细节的时候就不懂了。哦，原来的妙的是品的分离，什么是品的分离啊？你感觉你的情绪在一段听起来奇怪，奈何状况，奈越来越明显，明显这个字是听力，奈变成泡沫字，啊，听起来不然结婚，奈是听力，听力越来越不明显的，情绪情绪熬夜，感觉干嘛嘞？到底是我嗅觉神经异常，还是哪里有问题？他是说你的情绪变成。我安放这个按下辅助点头，并且不要禁止偶尔做一件好事情吧。像这位上班族小姐，一种心在这种方式，我们是很相当这个同样的组合的组合，一组合的神经，这个不是什么已经知道，好，介绍他是神经内科。哇，一下都结束了，哦，哪个不说都懂的，哪个都懂。第二天我也前脑保养的这个脑末里头哈，所以不要忽略一些随便说法的病人，你的道理有道理啊，更加不安全的建议，你对于今后我就是对啊，给分科啊，就分科的指标，就分科的专家，真的，不久后先的一个数啊，被爱情的血，真的啊。这个医生他只要放个星期也会有那个能力，然后不是鼻喉科你反正要忍到这样，或者慢慢搬东西那个，所以一定要好好的保障自己，发现疾病有特例不会松散，那怎么考虑？光滑，可是光滑并且有骨头。